0: ตปิไกเงยกปมกไกลอบิสมติสุไงติปัญญายะไลเดกกอทิติอุลูดูลูสลบนางาญญาดูดีญาสงาวงนนาใดยะไลมติตุวนากาจะกุนาจักมะไกอปิกิตากัตตาปรากะวะกะลันทังอติกะวะกันนาละมะอาสามินะสกัตตาอริบุลีห์กะดูอิสมิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกะวะนุกาลลาลักิกันนากะเมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีลบิห์ปะกายดูดีอริ
1: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Lari, bermacam lagu.